0: ันมองจงอางยังมันนุ่งยิ้มมันริ้วดำมูริมอีจ้าตี้ปฏิทังกับประชาปั๊มลูก
1: Enggak.